0: กับคู่บอลหัวผาแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับโวดกับขวดประตูกับ Special Intensive Revision อาราจารอาร์พาวนรู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูชยุงยงนะทิปกำมันมาเลย
0: อ๋อสุขัยเทฮรอเอดูอิยุทิปอิวติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชพีนาดุคันเลพาวทริกอุนายนรูอาราจารอาร์พาวนรูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจารอาร์พาวนรู
1: ตังว่ากำมันเลยละเดเอ็มอิวเกลีย
0: ฮัมกุสไลยัยเตยีพิวเล่ได้ว่าจำใจดูได้ฟอนยาอุบีเอลโอไว้ดาวยอพียัยจิงเช
1: กำมันวันวิวยัยฟอนนัมเบอร์อุบีเอลโอ
0: ฟอนฮาวนัมเบอร์ยี่บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่าวิวยี่กลัมยาอุบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคำจิงปะไตพีอีเยรับอีว่าคิวิตวันที่ฟอนพีฮักสปิดยาเยรับพี
1: เดสุขภาพมาปียะ
0: กำเตะเสะแม่กำกอดแม่กำสลาปอร์วลิทอประตูปังแคร์วาวเอดีอียูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอวีเอลโออูยองพี
1: กันโมวายูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงทอวุเปลียในบ้ากำมันเรดแต่แม่กำยารับพีพูนอวีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูต่อนาดุกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจาร์อาร์พาวนรู
1: ยิ่งเรื่องลังยิ่งชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงเดวันราดูชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกาเลีย
2: ดาบันอับชิพกีรวายของเอลวิสเบสลีย์ให้ดินทุบันยูอับยีรวายของจอห์นบอนจูวีอีรวาบดีเอปุตุยูอิทส์มายไลฟ์ผมวันเดรวายคีปเดอะเฟธ

0: กับคู่บอร์บพาแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูดในเวนตาอิทับวุฒกับขดประตูดกับ Special Intensive Revision อาราจารอาร์พาวนรู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูดชิยุงยองนะทิปกำมันมาอุแล
0: ้
1: ว
0: โอ้สุขัยเทฮะรอเอดูอิยูทิปอิวติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชพีนาดุคันเดพาวทริกอุนายนรูอาราจารอาร์พาวนรูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจารอาร์พาวนรู
1: ตังว่ากำมันอุแล้วเดเอ็มอิวกัลเลีย
0: ฮัมคุสไลเยเตยีพิวเล่ได้ว่าจำใจดูได้โฟนยาอุบีเอลโอไว้ดาวยอพียาจิงเช
1: กำมันวันอุยอยี่โฟนนัมเบอร์อุบีเอลโอ
0: โฟนฮาวนัมเบอร์ยี่บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่าอุยอยี่คลามยาอุบีเอลโอและเนดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคามจิงปะไตพีอีเยรับอีวาคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปิดยาเยรับพี
1: เดสุขภาพมาไปยัง
0: กำเทศแม่กำกอดแม่กำสลาปอร์วลิทอประตูพังแคร์วอเอดียูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออุยองพี
1: กันโมวัยยูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงโถวกเปลี่ยนในภาคกำมันเรดแม่กำยารพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดเยจูบะ
0: อีปอร์ทับประตูโตนาดุกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายยาวอาราจาร์อาร์พาวนรู
1: อีเครลังอีชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงเคนดวันราดูชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟิเซอร์เมกาเลีย
2: बदलो आदत बदलो
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
2: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: हरिंद इरवाई का फिल्म एक दीवाना था उई अब इरवाई का तुन का इरवाई रुचिम का फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की इरवाई बुद्धि कश्मीर में तुकानिया कुमारी पंबों इरवाई

0: design katek run bieng o sok kong es binyang
1: to kumle ji buan kong lepas sam he ya to wa ga tu ga honikam takam ong hi ki to well nanda ong phi nei gi ni ki to well sum ne gi ni gi ong pai bun chat ki chat that ki bo ye u than lagi ni gi lagani gi honikam kham tam ha ki to well sum ong ba da than ni gi ni honikam tam man ko la man rap tan tan ga na ong ba man ki det ha go man da nyat nyan ong ba man da sum ngam man da nyat pan am kam gi he por wa nyat sum gi ni ki to well tam man manusuk bahasa manua tan gi gini gi jad desain mentuk rekam tanya gi plan teman-teman bat gi sebak na tigini nuan gi honikom dan ong bat irukam mani desain lek teman gi kam kam amat yosuk irukam pan teman gi kam muker tekot kam si kamera si bat teman kamera wat lu si bat kamera waan teman yosuk irukam man ini desain hawa tanya gini gi jadi yang ni kita desain. Nong baca hatu gini kita hatu teh. Gua man kam gini kita blanket kian. Gua borok lek man jop pen emkam tanya gini desain. Woto wa gini desain man ucit lek man cit ha gini ustang saya kam ustang ha gitu kita nong. Tang gua man dah pen emkam mani kiu kum nong baca kam tene wong piki gini gile disol lene gini gini kam teh gini gini blanket kian lek nong baca mada gihe lek man mada gua emlu mih gihe teman hoi biasa gini kenja man hatu teh nong baca gua rapih. Digi tu gua rupa เอาอินทรีย์ใส่สุดละแต่มันกิจทัดกิวะอังไปเช็ดให้ตุรกามมันกิซะมันต่อรกรรมกิเปลนกิเปลนแต่มันน้องไปอารมณ์มันกิฮดอกกัดเตมันวะได้ยี่ตังวะฮะกันนี่กะฮอนิคอมงาเซลทบหาวะดะโตวะกัดกรรมวะดะแชมเออวะดะทานอีและในวะดะเป็นแอมกามเลยติกิทันกิวะดะทานอีแต่สัญญาวะสุกมาให้กิเป็นแอมกามและในเช็ดและเช็ดหาไงอิรุความบดอุกเซและในรุความน้องไปตังวะฮะก็ติกับลังเกตมันดะทานอีแต่มันดะเป็นแอมกามไปอีดะกิเตกิตุปลายคำตามหากว่าบีวับดูตุปลายฮาวเวฟยีวับดูตุปลายและเนื้อฟอร์ปลายฮาวเวฟและยีกิอู้ทันเคลื่อนลังแต่มันคำเตือนความมันกินกี้จันดิสันเวียสุงเวียชินแต่มันน้องไปให้ยตัวเวทีรู้ความท่านแต่สัญญาเบี้ยงให้รู้ความบัตรไตกับกองเล็บซ้ำแต่มันงักว่าวัดอิทุกข์จักให้ยตัวกิจกิจท่านว่าน้องไปฮัดดอกกับหลังเกตเลยนางเยี่ยหิอุทานดีกิตุกิดกันนี่กะจัดดีไซน์ตอนองไปกิทัดกบกิทัดตะเวลสมบัติท่านเตบรบวรดมันนี่บดเจ้าท่านไปอีกนี่กิจัดดีไซน์เตฮัจรังกตุกะไดมอนด์ดีไซน์ตอนองแอมเชอร์นวะฮะกะฮอนิคอมบักลาตัวเด็บกลัมตอนเอกไดมอนต์ตั้งแต่รังกลัมที่กไดมอนต์แต่ฮิตฮัดเดียนยองกตุกะฮอนิคอมยองกตุกะไดมอนต์กูได้ไปกลัมอีตอนเอกบรออาร์ตลีแต่ดังเอ็มโชโชกิดีไซน์กิวยโตกิดีไซน์กิวเป็นเอ็มกามอีฮะกันนี่กะหันลมวิเวงเลยนะฮะกันนี่กะกามทันทัดอย่างอีแต่กิจัดดีไซน์กิวน้องไปฮะดูกิตเนนฮะดูกิตเนกิตวิลน้องไปฮะดูกิเพลนกิตวิลกิไดมอนกินี่กิฮอนิคอมฮะดูกันนี่กะฮุกกระบักสักกันนี่กะฮุกกระบักนะก็ติกิดีไซน์เป็นเอ็มกามไปอีเด็กก็ติดกับว่าอังอีกตรีลิงดีไซน์ก็เป็นเอ็มกามอีเดียว่าดราฟติ้งเดียว่าเพรสซิ่งดันเฮได้ยุ่ยอีก็ติดกับดีไซน์แต่กันนี้ก็หกบังแล้วเป็นเอ็มกามอีกแค่หาบุญเซียนฮิกัดอีกนี่นายเป็นเอ็มกามอีหากินี่ฮิกิตาตัวเวลซุ่มบุญเซียนฮิกินี่กับตัวเวลซุ่มจะเป็นเอ็มกามอีที่ปอร์วาบแล้วดาวาบีอีกินองไปกิกเซฮิบรอบอร์ยี่กับตัวเวลซุ่มจะเป็นเอ็มกามอีเด็กินี่กีตูฟอร์ติสและเนกีอาร์โซพาวกินบาร์ยองกิกเซตะกี้จัดกิกเซแล้วจะเป็นเอ็มกามอีเด็กินี่กีก็ตอนยานและเนกิกเซกันกิกเซกิวัฒนาโน่ปันผ่านแต่ยังกับความเคลร้องช่องฮักจึงกว่าอีอูเป็นเคลร้องช่องฮักจึงโยกเซกัดดังสตาร์ทอีปุ่นเคลร้องกัดดังติปอีปุ่นเคลร้องให้ปอร์มาทานอุปนิยมัดเสียกิตุกิกลอร์ยองกิตุกิเซกัดเตนังโยสุกอุปายดังกัดวะเกะดีไซน์ดังกัดวะกรุกอมปัญญาเคลร้องยองกิตุกิเซแต่กันนี่แหละคำว่าบัตไตกับกองอิสระผสมกันนี่ก็จะดีไซน์และอัมคำก็เด็กะเด็กกิติกิจังวุกิติกิลามคำองค์กันเนี่ยเหตุทาวยองกับปุ่นเลยก็โจ้กรุกอมยับแพร่กรุกอมDrafting melu malah. Wan kalau kita nehi kayung angpai nado ketuil hado ke diamond hado ke honeycomb hado ke nikah kembang angpai ke kajak rap ya jantang gua ya pair wanita irukom dong lene irukom tap ikitik saya. Nong pai dia kan nika angpai dia kesel bec kadah kene tiga kesel bec ye kau lain kam terdekat plane lene dekat tuil.